0: กรมมุนิจีนที่มีท่านสีจิ้นผิงเป็นแกนนำภายใต้การสีน้ำยางนี้วิทยาศาสตร์จากแนวคิดสำคัญของท่านสีจิ้นผิงเกี่ยวกับประเทศเข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตเวียกงานความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีของมุนข่าวสารของจีนได้หับผลสำเร็จสำคัญอันใหม่การสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตได้มีบาดก้าวใหม่อย่างนักแน่นยกตัวอย่างนับแต่จีนปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีขั้นที่14ระหว่างปี2021หา2025เป็นต้นมาเทคโนโลยีของมุนข่าวสารมีบทบาทพ้นเด่นขึ้นในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงคือผลสำเร็จด้านการปฏิสั่งต่างๆเช่นการค้นคว้าล่วงหน้าและการทดลองเทคโนโลยี 6G ได้รับการซุกยู่อย่างนักแน่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีควอนตัมเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสมองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เป็นต้นได้ปรากฏออกอย่างบ่ยุดยั้งจีนได้สั่งสำเร็จพื้นฐานโครงสร้างอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ในโลกยอดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิตอลของอันดับ2ของโลกในหลายปีติดต่อกันนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีของมูลข่าวสารสร้างผลประโยชน์ให้ประชาชนได้รับการลงเลิกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องการก่อสร้างด้านการบริหารรัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และสนบทดิจิตอลได้ซุกยู่การปฏิบัติเข้าสู่ล้วงลึกและยาการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีขั้งที่15ระหว่างปี2026หา2030เป็นระยะสำคัญสำหรับประเทศจีนในการพยายามสู่สนต่อยอดเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างสาประเทศชาติให้เป็นประเทศเข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตสิ่งนี้ได้เรียกห้องให้จีนต้องยึดมั่นถือเอาแนวคิดสำคัญของท่านสีจิ้นผิงเกี่ยวกับประเทศเข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตเป็นทิศที่นำออกแห่งซุกยู่การพัฒนาเวียกงานความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีของมุนข่าวสารอย่างมีคุณภาพสูงประกอบส่วนอันใหม่ด้วยผลสำเร็จอันใหม่ในการสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างสาประเทศสังคมนิยมทันสมัยอย่างครอบด้านและซุกยู่การฟื้นฟูความเจริญหุ่งเฮืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนอย่างครอบด้านท่านผู้ฟังถ้าอยากพัฒนาเวียกงานความปลอดภัยทั้งอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีของมุนข่าวสารก็ต้องผันขยายแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นใจกลางในกล่องประชุมสนทนาที่จัดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนท่านสีจิ้นผิงได้เน้นนักว่า
1: สนองการบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เข้าถึงได้และมีประสิทธิผลให้แก่ประชาชนเฮ็ดให้ประชาชนนับเป็นตื้อคนมีความรู้สึกได้รับผลประโยชน์หลายขึ้นในการร่วมกันสมใส่มากผลของการพัฒนาอินเทอร์เน็ต
0: ท่านผู้ฟังเดือนมิถุนาปี2022การผ่าตัดผงท่องพันกล้องภายใต้การช่วยเหลือของหุ่นยนต์ที่ควบคุมจากระยะทางไกลพิเศษ 5G กรณีทำอิดยูจีนแม้มีห้องหมอประชาชนแขวงจางซูกับห้องหมอประชาชนกิงแขวงปกครองตนเองคีร์กิสเคอร์จื้อเลอร์ซูเขตปกครองตนเองอุยเกอร์ชินเจียงร่วมกันเฮ็ดสำเร็จผ่าตัดทั้งไก่ที่ข้ามพันและยาหลายพันกิโลเมตรข้างนี้ได้ทับมั่งข้อจำกัดการจัดสรรทรัพยากรในด้านพื้นที่ต่างๆเป็นตัวอย่างอันมีชีวิตชีวาที่แสดงให้เห็นถึงหมักผลการพัฒนาอินเทอร์เน็ตได้นำผลประโยชน์มาสู่ประชาชนอย่างแท้จริงนอกนี้จีนได้สร้างเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นการเสริมต่ออินเทอร์เน็ตหลายสั้นและเป็นเอกภาพกันในทั่วประเทศพันจากการใส่ข้อมูลให้หลายเพื่อบรรลุเป้าหมายลดการแลนเอกสารของประชาชนให้น้อยลงอินเทอร์เน็ตบวกได้เสื่อมยงเข้ากับหลายคงเขตเซนการศึกษาการเลี้ยงดูผู้เฒ่าเป็นต้นผลิตภัณฑ์ใหม่และรูปแบบธุรกิจใหม่ด้านอินเทอร์เน็ตเซ็นเศรษฐกิจแบ่งปันการออกเดินทางแบบอัศริยะการสำหรับเงินแบบเคลื่อนที่หมายความว่าสำหรับเงินผ่านมือถือแท็บเล็ตสมาร์ทวอชเป็นต้นได้ปรากฏตัวออกอย่างบ่ยุดยั้งเวียกงานความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีของมุ่นข่าวสารของจีนได้สุ่มใส่การแก้ไขจุดอ่อนด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปรับปรุงการบริการสาธารณะให้ดีขึ้นการบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เข้าถึงได้และมีประสิทธิผลนั่นกำลังสร้างผลประโยชน์และสร้างความสุขให้แก่ประชาชนหลายกว่าเก่าวันที่1มิถุนายน2017กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการกฎหมายที่มีลักษณะพื้นฐานเกี่ยวกับคงเขตความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของจีนฉบับนี้ได้กำหนดอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต การปฏิบัติระเบียบการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตด้วยข้อมูลจริงและอื่นๆซึ่งกลายเป็นขีดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งการสร้างสาการคุ้มครองอินเทอร์เน็ตตามกฎหมายของจีนซุ้มปีพันมานี่สภาพทางอินเทอร์เน็ตของจีนมีท่าเอียงขยายตัวไปสู่ทิศทางที่ดีและปลอดภัยหลายขึ้นกว่าเก่ากำแพงป้องกันความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตแห่งชาติมั่นแกนกว่าเก่าประชาชนจำนวนมหาศาลมีความรู้สึกว่าได้รับผลประโยชน์มีความสุขและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างบ่ยุดยั้งในโลกออนไลน์ท่านผู้ฟังตาแสงอู้เจิ้นแขวงเจ้อเจียงจีนได้รับการพัฒนาเขื่อนย่อนอินเทอร์เน็ตนับตั้งแต่กลายเป็นสถานที่ถาวรสำหรับการจัดกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกในปี2014เป็นต้นมาจากระบบคมนาคมสู่ชีวิตการเป็นอยู่และการบันเทิงดิจิตอลได้ฝังหักเลิกอยู่พื้นแผ่นดินแห่งนี้วิสาหกิจประดิษฐ์สังวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจำนวนหลากหลายได้ตั้งรักปักฐานอยู่ที่แห่งนี้เดือนธันวาปี2015ในกล่องประชุมอินเทอร์เน็ตโลกครั้งที่2ท่านสีจิ้นเผียงได้เสนอแนวความคิดสำคัญเกี่ยวกับการสร้างประชาคมความสาตากรรมทั้งอินเทอร์เน็ตอย่างประดิษฐ์สังในระยะปฏิบัติแผนการ5ปีครั้งที่14ภายใต้การซีน้ำนำพาจากแนวความคิดการสร้างประชาคมความสาตากรรมทั้งอินเทอร์เน็ตที่เสนอโดยท่านสีจิ้นเผียงจีนได้มีส่วนห่วมอย่างลึกซึ้งในสุขยู่การคุ้มครองสากลทางอินเทอร์เน็ตเสนอข้อริเริ่มการบริหารปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกข้อริเริ่มการหัวมือด้านการไหลเวียนของข้อมูลคำซ้ายแดนทั่วโลกและอื่นๆกองประชุมอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นองค์การจัดตั้งสากลได้รับการสั่งตั้งขึ้นพร้อมทั้งปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงเหตุให้การพัวพันคู่หัวมือทั่วโลกทางอินเทอร์เน็ตได้ขยายตัวอย่างรอบด้านแนวความคิดของจีนได้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากประชาคมโลกยูอาซีกางสถานีเครือข่ายหาจีที่ก่อสร้างโดยวิสาหกิจจีนได้เหตุให้ชาวเลี่ยงซัดท่องถิ่นสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ยูอาซีตะเวนออกเสียงใต้วิสาหกิจจีนได้ประกอบส่วนเข้าในการสร้างห้องหมออัศริยาหาจีแห่งทำอิฐของอาเซียนอยู่อเมริกาลาตินเส้นทางสายไหมดิจิตอลได้เสื่อมสารเข้าในการพัฒนาด้วยการปฏิสังของท้องถิ่นดังกล่าวพันจากการแบ่งบันบทเหียนการพัฒนาเพิ่มทวีการหัวมือด้านเทคโนโลยีจีนได้จับมือกับบรรดาประเทศในโลกก้าวไปสู่ยุคดิจิตอลที่ดีงามกว่าเก่าท่านผู้ฟังแผนการ5ปีครั้งที่15ของจีนได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์อย่างละเอียดเช่นบ่มเพาะและพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาใหม่และอุตสาหกรรมล้ำยุคให้เติบใหญ่ขยายตัวซุกยู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและอัจฉริยะอย่างรอบด้านเป็นต้นพร้อมทั้งเน้นนักอย่างชัดเจนว่าเล็งสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตท่านผู้ฟังเมื่อยืนอยู่จุดเริ่มต้นใหม่ในประวัติศาสตร์ภายใต้การนำพาอันเข้มแข็งจากส่วนกลางพระกรมนิจีนที่มีท่านสีจิ้นเผียงเป็นแกนนำภายใต้การซีน้ำยางถูกต้องจากแนวความคิดสำคัญของท่านสีจิ้นเผียงเกี่ยวกับประเทศเข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตจีนจะออกแห่งสุขยู่การพัฒนาเวียกงานความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารอย่างมีคุณภาพสูงเพื่อเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่สง่าราศีกว่าเก่าบนขบวนการใหม่แห่งการสร้างสาประเทศให้เข้มแข็งและฟื้นฟูความเจริญหุ่งเหืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนท่านผู้ฟังที่หักแพงสำหรับสภาพการเกี่ยวกับจีนเล็งสร้างความเข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนหลายกว่าเก่าดองมานี้ขอนำเสนอฮอดเพียงเท่านี้สักก่อนบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพียงทำอิจจะให้ฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าเตียนเลี่ยงเว่ยหลายประกายแสงแห่งอนาคตต่อจากนั้นจะให้ฟังเพลงที่มีชื่อภาษาจีนว่าจื้อเจ้าเว่ยหลายอนาคตแห่งอัศริยะเสริญทานหับฟังได้เลย

0: ม่วนซืนกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังและยะต่อไปของรายการจะให้อนุพรดำเนินรายการสู่ท่านฟังต่อ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงการเน้นใส่ยุคสูงคุณภาพแม้นซองทั้งจำเป็นที่พัฒนาประเทศให้เจริญหุ่งเหืองและสร้างประเทศให้แข็งแกร่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ของจีนได้เสนอว่าเร่งรัดสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านคุณภาพซึ่งเป็นความเหี่ยวห้องในตัวที่สร้างระบบอุตสาหกรรมทันสมัยและบรรลุการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงทั้งเป็นแผนนโยบายที่สุ่มใส่การฟื้นฟูความเจริญหุ่งเหืองของภาษาศาสตร์จีนและเพิ่มทวีกำลังแข่งขันของประเทศในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอสภาพที่จีนเร่งรัดสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านคุณภาพสู่ทันฟังท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการไงคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนเคยกล่าวว่าต้องประสานสมทบการยกสูงคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพกับการเติบโตที่สมเหตุสมผลของปริมาณเป็นอย่างดีกว่าเก่ายึดมั่นจัดเอาคุณภาพไว้อยู่อันดับที่หนึ่งและถือประสิทธิผลเป็นปริมาณสิทธิ์อย่างเสมอต้นเสมอปลายออกแห้งเสริมสร้างสัตติคุณภาพถือคุณภาพเป็นสีเบสถือเอาคุณภาพสูงเป็นเป้าหมายนับแต่ก่อนมาสูงไงผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาโดยพิจารณาจากด้านยุทธศาสตร์และสภาพรวมท่านสีจิ้งผิงได้ให้คำสิ่งนำที่สำคัญต่อการสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านคุณภาพซึ่งได้สุกยู่การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพประสิทธิภาพและแห่งขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจปัจจุบันความสามารถด้านการคุ้มครองคุณภาพและพัฒนายี่ห้อของจีนได้เข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับการก่อสร้างและการบริการของสิ่งก่อสร้างพื้นฐานของล่างด้านคุณภาพได้ก้าวขึ้นสู่ระดับสูงกว่าเก่าโดยรวมแล้วได้แก้ไขปัญหาขีดขวางการพัฒนาคุณภาพของตองโซอุตสาหกรรม 25,000 ข้อคุณภาพของอุปกรณ์เทคนิคสำคัญการก่อสร้างโครงการไงเครื่องบริโภคที่สำคัญผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทันสมัยในของเขตพัฒนาใหม่จำนวนหนึ่งได้บรรลุถึงระดับก้าวหน้าของสากลคุณภาพเป็นสิ่งค้ำประกันพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงที่บ่เคยมีมาก่อนในหอบห้อยปีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสลับซับซ้อนกันการเร่งรัดสร้างประเทศให้แข็งแกร่งด้านคุณภาพเป็นทางเลือกอันจำเป็นในการสุกยู่ความทันสมัยแบบจีนด้วยการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงการกำแนนการออกแบบจากขั้นถึงสูงสุดแมนบัตรเก่าหนึ่งที่เป็นคอกวนเจเพื่อสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ที่สร้างประเทศให้แข็งแกร่งด้านคุณภาพเดือนกุมภาปี2023ส่วนการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐบาลจีนได้ร่วมกันเผยแพร่แผนแม่บทแห่งการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งด้านคุณภาพโดยถือเป็นเอกสารโครงการระยะกลางและระยะยาวเกี่ยวกับการยกสูงคุณภาพเศรษฐกิจสบับทำอิฐที่วางออกในนามส่วนกลางพรรคและคณะรัฐบาลจีนซึ่งได้วางแผนวาดอันยิ่งใหญ่แห่งการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งด้านคุณภาพท่านไซจิปิงศาสตราจารย์หงเหียนผักส่วนกลางจีนกล่าวว่านี่ได้ส่องแสงให้เห็นอย่างเต็มส่วนถึงฐานะที่มีลักษณะพื้นฐานและลักษณะยุทธศาสตร์ของประเทศเข้มแข็งด้านคุณภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจของประเทศจีนได้หันจากระยะเติบโตด้วยความไว้สูงก้าวไปสู่ระยะการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงการยกระดับการสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านคุณภาพขึ้นเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติมีความหมายสำคัญต่อการหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาปรับปรุงยกระดับคุ้มประกอบเศรษฐกิจหันเปลี่ยนแห่งขับเคลื่อนการเติบโตและสุกยู่เศรษฐกิจจีนหันจากขนาดใหญ่ไปสู่ความเข้มแข็งกลไกที่สมบูรณ์และพื้นฐานของหลังที่หนักแน่นเป็นสิ่งค้ำประกันที่เป็นคอกวนเจต่อการสุกยู่การออกแบบจากขั้นถึงสูงสุดได้หับการจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดมีประสิทธิผลตัวจริงอ รัฐบาลจีนได้เผยแพร่เอกสารเฉพาะต่างๆเช่นแผนการพัฒนาการวัดแทกระหว่างปี2021หาปี2035และอื่นโดยได้หันยุทธศาสตร์ออกเป็นหน้าที่เบี่ยงงานความหับผิดชอบและมาตรการสุขอยู่อย่างละเอียดสืบต่อปรับปรุงระบบระเบียบกฎหมายสำหรับคงเขตคุณภาพให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งได้สั่งขอบกฎหมายที่ถือเอากฎหมายว่าด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นสายลักโดยรวมรวมเอากฎหมายเซาหาสบับและระเบียบการทั้งการบริหาร156สบับท่านกู่เฉาผิงหัวหน้ากรมพัฒนาคุณภาพองค์การติดตามคุ้มครองตลาดแห่งสาจีนกล่าวว่าจีนได้สั่งและปรับปรุงมาตรฐานระดับสาด 13,000 รายการยอดจำนวนมาตรฐานระดับสาดบรรลุถึง 48,000 รายการผ่านการยกระดับมาตรฐานสามารถขับเคลื่อนการหันเปลี่ยนอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และยกสูงคุณภาพของการบริโภคการเร่งรัดสุขอยู่การผลิตโดยจีนก้าวไปสู่การผลิตสั่งโดยจีนหันจากความไว้สูงของจีนก้าวไปสู่คุณภาพของจีนหันจากผลิตภัณฑ์ของจีนก้าวไปสู่ยี่ห้อซื่อดังของจีนซึ่งยอมจ่ายเต้าหู้กำลังแห่งสังรวมที่เข้มแข็งแห่งการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงเฟนดาเอไอสามารถแปล80กว่าภาษาโดยกงยังสามารถถ่ายทอดสดในน้ำทางหุ่นยนต์สามารถออกแบบพื้นที่ตามคำสั่งของผู้นำใส่ผลิตภัณฑ์กสิกรรมเขตฮอนที่ดีเด่นห้อยกว่าสนิทเซนอาหารสดอาหารสำเร็จรูปเครื่องประดิษฐ์สั่งด้านวัฒนธรรมและอื่นๆได้ปรากฏตัวในงานวางแสดงเครื่องบริโภคสากลจีนครั้งที่6ที่จัดขึ้นอยู่แขวงไคลามจีนปิธัญญาสาเดงโรซี่ที่ทันสมัยกับสภาพการบริโภคได้เสื่อมยุ่งเข้ากันโดยสามารถสั่งผลงานประดิษฐ์สั่งใหม่ยังบ่หยุดยั้งโดยถือเอาการยกสูงคุณภาพของการสนองเป็นทิศทางบุกทะลุต้นตอการสั่งประเทศไทยแข็งแกร่งด้านคุณภาพเป็นสิ่งหับประกันสำคัญเพื่อตอบสนองกับความต้องการของประชาชนที่อยากมีชีวิตการเป็นอยู่อันดีงามปัจจุบันการเคลื่อนไหวยกระดับคุณภาพที่ได้ปกคลุมทั่วตองสู่อุตสาหกรรมในน้ำเอาผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนจำนวนหวังหลายนั่นกำลังเข้าไปสู่ล้วงเลิกและเปิดกว้างออกอย่างบ่หยุดยั้งจากของจักของงานหอดตกอาหารของประชาชนจากของการใหญ่หอดการอุปโภคบริโภคประจำวันผลประโยชน์ที่น้ำมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพกำลังเข้าถึงด้านต่างๆในชีวิตประจำวันของประชาชนในของเขตอุตสาหกรรมพัฒนาใหม่ท่าแห่งด้านคุณภาพกำลังไก่เป็นกำลังแข่งขันในตลาดทั่วโลกตัวอย่างว่าปริมาณการผลิตและจำหน่ายรถพลังงานใหม่ของจีนได้อยู่อันดับที่1ของโลกเป็นเวลา11ปีเรียงติดคุณภาพสามารถเทียบได้กับยี่ห้อซื่อดังในสากลการออกแบบอันยุการใส่งานของขวายฮ่องกงจูไห่มาเก๊าบรรลุถึง120ปีเส้นทั้งรถไฟความไวสูงปักกิ่งจังจาโขวบรรลุการขับขี่แบบอัตโนมัติด้วยความไวสูง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งผลงานเหล่านี้ร่อนแดส่องแสงถึงความคืบหน้าของจีนในการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งด้านคุณภาพอย่างมีสีบิดสีวาคุณประโยชน์แห่งการยกระดับอุตสาหกรรมในที่สุดต้องตรวจสอบด้วยผลประโยชน์ต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนผลประโยชน์แบบนี้แสดงออกในความปลอดภัยด้านอาหารของประชาชนตัวอย่างว่าอยู่ในโรงงานอัศดิญะของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมนมแห่งหนึ่งของแคว้นอันฮุยระบบ AI กำลังกวดกาคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยความไวในระดับมิลลิวินาทีจากนิคมเลี้ยงงัวสู่โต๊ะอาหารระบบสืบหาแหล่งผลิตทั่วขบวนการเห็นให้อัตราได้มาตรฐานในการซุ่มกวดคุณภาพได้หักษาอยู่ในหนึ่งห้อยส่วนห้อยเป็นเวลา3ปีเรียนดิดผู้บริโภคได้สมใจยังมีความไว้วางใจวิสาหกิจก็มีหลายหาเพิ่มขึ้นอยู่ท่ามกลางการยึดมั่นคุณภาพสูงผลประโยชน์แบบนี้ยังแสดงออกในเรื่องบอนผักพระอาศัยยังมีความสงบใจของประชาชนในระยะปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14อยู่ทั่วประเทศจีนได้ปรับปรุงเขตสุมสนเก่าในตัวเมืองและตาแสงถึง 240,000 กว่าแห่ง นำเอาผลประโยชน์เข้าถึง40ล้านกว่าครอบครัวรวมทั้งหมด110ล้านกว่าคนในโครงการก่อสร้างเฮือนอยู่ได้ปฏิบัติระเบียบการกวาดกากเฮือนก่อนแล้วจึงหับเฮือนโดยมีระบบความหับผิดชอบคุณภาพโครงการตลอดชีวิตเห็นให้ฝาเฮือนถูกฝาปองเยี่ยมถูกปองล้วนแต่สามารถสืบหาผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องได้การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงแม้นการพัฒนาที่สามารถตอบสนองกับความต้องการที่นับมือนับเพิ่มขึ้นของประชาชนที่อยากมีชีวิตอันดีงามการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งด้านคุณภาพต้องถือเอาการตอบสนองกับความต้องการของประชาชนให้ดีกว่าเก่าเป็นจุดเริ่มต้นและจุดใหม่ปลายทางเพิ่มทวีการค้ำประกันด้านคุณภาพและการน้ำพาด้านมาตรฐานขับเคลื่อนการสร้างชีวิตที่มีคุณภาพสูงด้วยการสนองที่มีคุณภาพสูงจึงสามารถเพิ่มทวีความรู้สึกที่ได้รับผลประโยชน์ความรู้สึกที่มีความสุขและความรู้สึกปลอดภัยของประชาชนอย่างประโยชน์ยั่งท่านผู้ฟังที่ทานรับฟังพันใบนั้นแม้นสภาพที่จีนเร่งรัดสร้างประเทศให้แข็งแกร่งด้านคุณภาพปัจจุบันมาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเสียงเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการและหยัดต่อไป

ที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่แม่รายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz เวลาของรายการพวกเขาในมื้อนี้ดำเนินมาถึงระยะท้ายแล้วต่อไปอนุพรจะนำเสนอผลสำเร็จของงานตลาดวางแสดงสินค้าขาเข้าขาออกสากลจีนหรืองานวางแสดงสินค้ากวางโจวก็คือสภาพการพัฒนาการค้ากับต่างประเทศของจีนสู่ท่านฟังสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงวางบทดอนมานี่งานตลาดวางแสดงสินค้าขาเข้าขาออกสากลจีนหรืองานวางแสดงสินค้ากวางโจวครั้งที่139ได้สิ้นสุดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามอยู่ณขอนกวางโจวแขวงกวางตุ้งจีนผู้จัดซื้อหลายกว่า 314,000 คนที่มาจาก220ประเทศและเขตแคว้นได้เข้าร่วมงานครั้งนี้เพิ่มขึ้น 1.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ครั้งที่138มูลค่าสัญญาตามเจตจำนงบรรลุถึง2,700ล้านดอลลาร์จากตลาดดั้งเดิมฮอดตลาดที่พัฒนาใหม่กลุ่มเพื่อนมิตรของงานวางแสดงสินค้ากวางโจวเปิดกว้างออกอย่างบ่หยุดยั้งส่องแสงให้เห็นถึงความทนทานและความมีสีมิตรสีวาที่แข็งแกร่งของการค้ากับต่างประเทศของจีนในเวลาที่เผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมสากลที่ซับซ้อนจำนวนผู้จัดซื้อจากฮ่องกงมาเก้าไต้หวันของจีนและต่างประเทศจำนวนผู้จัดซื้อสั้นน้ำและตัวสีวาต่างๆล้วนได้สูงกว่าทุกครั้งพันมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าในปีทำอิดแห่งการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ของจีนการค้ากับต่างประเทศของจีนได้เริ่มต้นด้วยสภาพที่ดีและมีท่าเอียงที่เข้มแข็งเนื่องในสารสมเสยของท่านสีจิ้งผิงประธานประเทศจีนต่องานตลาดวางแสดงสินค้าขาเข้าขาออกสากลจีนหรืองานวางแสดงสินค้ากวางโจวครั้งที่130เมื่อปี2021ได้ระบุมางานวางแสดงสินค้ากวางโจวต้องหับใส่การสั่งสภาพการพัฒนาแบบใหม่ปริสั่งกลไกเพิ่มทวีรูปแบบธุรกิจขยายภาระบทบาทพยายามสั่งให้เป็นเวทีสำคัญที่จีนเปิดประตูสู่ภายนอกยังหอบด่านสุขอยู่การค่าสากลพัฒนายังมีคุณภาพสูงและเสื่อมต่อหอบเวียนภายในกับหอบเวียนสากลในสุมปีมอมหมานี่จากตลาดเดียวหอดวางแผนพัฒนาแบบหลายเข้าจากการขยายขนาดหอดการโยระลับคุณภาพจากการส่งออกผลิตภัณฑ์หอดการส่งออกการบริการงั้นวางแสดงสินค้ากวางโจวได้แสดงให้เห็นสภาพการใหม่ที่ตลาดการค้ากับต่างประเทศของจีนมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเร่งรัดบริสั่งรูปแบบธุรกิจอย่างประยุทธ์ยั่งการวางแสดงสินค้ากวางโจวครั้งที่139มีเนื้อที่วางแสดง 1,500,000 หาเมืองตาแมดมีห้องวางแสดงทั้งหมด 75,700 ห้องมีวิสาหกิจที่เข้าร่วมงานหลายกว่า 32,000 แห่งซึ่งขวัญแต่ส่งกว่างานถูกขั่งพันมาได้ดึงดูดวิสาหกิจจัดซื้อสั้นน้ำ407แห่งและองค์การอุตสาหกรรมการค้าของฮ่องกงมาเก้าไต้หวันของจีนก็คือต่างประเทศ154แห่งเข้าร่วมในงานครั้งนี้ได้บรรลุสัญญาตามเจตจำนงที่มีมูลค่า2,700ล้านดอลลาร์ผู้จัดซื้อจำนวนหลายยังได้นัดหมายไปทัศนศึกษาอยู่โรงงานตัวจริงตามภายหลังอยู่ในหอวางแสดงเขตบริการการจัดซื้อของกลุ่มบริษัทกาวันลามาของอินโดนีเซียมีลูกค้าให้ความสนใจอย่างหลากหลายท่านจูจื่อเว่ยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัทดังกล่าวให้ฮู้ว่าในหลายสิบปีผ่านมาบริษัทพวกเขาได้ถือเอาประเทศจีนเป็นฐานจัดซื้อสินค้าต้นต่อมาโดยตลอดปัจจุบันสินค้าที่กลุ่มบริษัทดังกล่าวจัดซื้ออยู่จีนได้หลายกว่า 200,000 ชนิดจากตลาดแบบดั้งเดิมอยู่ยุโรปและอเมริกาฮอดตลาดที่พัฒนาใหม่เช่นภาคพื้นตะเวนออกกลางอเมริกาใต้อาเซียนตะเวนออกเฉียงใต้และอื่นๆกลุ่มเพื่อนมิตรของงานวางแสดงสินค้ากวางโจวได้เปิดกว้างออกเรื่อยๆสภาพการค้าขาเข้าขาออกกลจักเครื่องไฟฟ้าจีนไหหูบา
ผู้จัดสื่อจากประเทศที่ร่วมการสร้าง1แล้ว1เส้นทางประเทศสมาชิกอาเซียนอเมริกาลาตินและแอฟริกา

้ากันค่าการก่อสร้างโคลอมบีที่เขาหวมงานหวังแสดงสินค้ากวางโจวเป็นขั้งทำอีทที่แสดงความสนใจในระดับสูงต่อผลิตภัณฑ์วัสดุใหม่หลายชนิดเราว่าจังว่าการยกระดับตามทิศสีเขียวกะก่อนตำและสัญญาของผลิตภัณฑ์จีนแมนสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดของโคลอมบีในระดับสูงท่านอีซันเปเซอร์ประธานสมาคมการพัฒนาและการสนับสนุนการค้าตุรกีจีนกาวาตุรกีพร้อมเร่งรัดสุขอยู่การปรับปรุงใหม่ของตัวเมืองและยกระดับมาตรฐานการป้องกันแผ่นดินไหวมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างผลเด่นต่อวัสดุก่อสร้างที่แบ่งมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีอัศริยะบางอยากหัวมือกับอุตสาหกิจจีนในการสร้างระบบอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสีเขียวและตัวเมืองอัศริยะข้อมูลขององค์การภาษีจีนแสดงให้เห็นว่าในไตรมาสที่1ของปี2026ยอดมูลค่าขาเข้าขาออกสินค้าที่จับต้องได้ของจีนปานุถึง 11,840 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น15ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซเลนเดียวกันของปี2025ซึ่งเป็นจังหวะเพิ่มสูงสุดในครอบ5ปีผ่านมาและนั่นการค้าขาเข้าขาออกต่อประเทศที่ร่วมกันสร้าง1แล้ว1เส้นทางได้เพิ่มขึ้น 14.2 ส่วนห้อยความเอา 51.2 ส่วนห้อยในยอดมูลค่าขาเข้าขาออกในนั้นการค้าขาเข้าขาออกต่อประเทศสมาชิกอาเซียนและอเมริกาลาตินรวมแต่ได้เพิ่มขึ้น 15.4 ส่วนห้อยและต่อประเทศในแอฟริกาเพิ่มขึ้น 23.7 ส่วนห้อยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าภายใต้สภาพการที่รัฐที่ปกป้องการค้าฟื้นคืนชีพในโลกต้องโศกอุตสาหกรรมและต้องโศกการสนองได้หับการปรับปรุงขึ้นใหม่อย่างเหลือซึ่งนั่นความไม่วางใจของผู้จัดสื่อทั่วโลกได้กลายเป็นการยั่งยืนที่แข็งแรงต่อความทนทานของการค้ากับต่างประเทศของจีนในงานมังแสดงสินค้ากวางโจวครั้งนี้ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้กลายเป็นจุดเด่นใหญ่ที่สุดคนยนต์ที่สวมใส่หางไก่มโนดเหือบินที่บ่มีคนขับแบบใหม่หน้าจอคุณภาพสูงที่ผลิตโดยจีนและอื่นๆเฮ็ดให้ผู้จัดซื้อจนเบิ่งบ่ควายแน่นี่ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ความเสา3ส่วนห้อยผลิตภัณฑ์สีเขียวความเสา2ส่วนห้อยและผลิตภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สินทั้งบัญญัติของตนความเสา5ส่วนห้อยท่านหวังจื้อหวาหัวหน้ากรมการค้ากับต่างประเทศกระทรวงการค้าจีนกล่าวว่าทันสมัยอัศริยะสีเขียวและคาร์บอนตำได้กลายเป็นเครื่องหมายใหม่แห่งการค้ากับต่างประเทศของจีนสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือวิสาหกิจจีนนับมือนับหลายได้หันจากการขายผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกลายเป็นการส่งออกผลิตภัณฑ์กับการบริการในงานครั้งนี้วิสาหกิจที่เขาร่วมกันวางแสดงหลายกว่า7ส่วนห้อยได้สนองแผนการแก้ไขครบวงจรที่ความเอาฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์กับการบริการวิสาหกิจเกือบ30ส่วนห้อยพร้อมหันเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจตามทิศทางนี้ตัวอย่างว่าบริษัทหุ่นยนต์หุยบัวจางซูของจีนบ่เพียงแต่วางแสดงหุ่นยนต์เท่านั้นยังเผยแพร่โครงการอบรมของงานดิจิตอลและอัศริยะโดยอบรมกรรมกรให้เกียร์กิจสถานไทยและประเทศอื่นบริษัทพลังงานใหม่หวาซิงเซินเจิ้นได้นำเสนอการบริการหับเหมาของการก่อสร้างโดยรวมบวกกับทีมงานท้องถิ่นและแผนการซื้อขายพลังไฟฟ้าโดยสนองการบริการมอบข้อกุญแจทั่วทุกขั้นตอนโดยรวมถึงการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างฮอดการเชื่อมต่อตาข่ายไฟฟ้าฐานผลิตของบริษัทไฟฟ้าใหม่วันเหอกวางตุ้งจำกัดอยู่ประเทศไทยได้สั่งเบี้ยเหตุงานทำเกือบพันตำแหน่งให้แก่ประชาชนท้องถิ่นซึ่งได้สั่งความสามารถการผลิตและระบบตองซอการสนองอยู่ต่างประเทศอย่างแข็งแรงท่านโจมี่นักค้นคว้าสถาบันค้นคว้าการความมือเศรษฐกิจการค้าสากลกระทรวงการค้าจีนให้ฮู้ว่าในงานมังแสดงสินค้ากวางโจวผู้จัดสื่อที่มาจากประเทศและเขตแคว้นต่างๆได้แลกเปลี่ยนคำเห็นเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันด้วยภาษาที่แตกต่างกันนั่นก็คือสั่งการพัวพันกับจีนเป็นยังดีกว่าเก่าบุคคลวงการเศรษฐกิจการค้าสากลนับมือนับหลายได้หาผู้บาการเพิ่มทวีการพัวพันกับจีนมีความหมายสำคัญต่อการลุกพรความบ่แน่นอน

านหนังจูหยงหัวหน้าส่วนการค้ากับต่างประเทศของจีนกล่าวว่าในฐานะเป็นเวทีเปิดประตูสู่ภายนอกในทุกทิศทางงั้นบางแสดงสินค้าของโจจะปรับปรุงการสนองผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดีขึ้นอย่างบ่อยู่ยั่งสุขยู่การค้ากับต่างประเทศพัฒนายังมีคุณภาพสูงท่านผู้ฟังเริ่มจากการเน้นขนาดใหญ่ฮอดการเน้นเทคโนโลยีเน้นยี่ห้อและเน้นมูลค่าเพิ่มสูงการค้ากับต่างประเทศของจีนกำลังหักแน่นพื้นฐานของการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงด้วยการปฏิสั่งซึ่งได้หับความไม่วางใจจากคู่หัวมือต่างประเทศหนักมือนับหลายขึ้นเอาล่ะท่านผู้ฟังในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอผลสำเร็จเกี่ยวกับงานตลาดวางแสดงสินค้าขาเข้าขาออกสากลจีนหรืองานวางแสดงสินค้าหวังโจวครั้งที่139ก็คือสภาพการพัฒนาการค้ากับต่างประเทศของจีนสู่ทันฟังรายการภาคนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ลาก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
2: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
1: ขอยืมหูทานแด
2: จะพาทานเบิกบานสำลังใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวลๆ
1: สัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
2: ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในรายการ
1: ลงดีมีประโยชน์สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮาแพงสบายดีหูแพง
3: สบายดีเกษนาสบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลมดีมีประโยชน
1: ์โดยมีหุ่มแพงและเกษนาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
3: โดยรายการนี้เป็นรายการที่นำเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลที่ดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศจีนมาร่วมกันให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็ได้รู้จักกับประเทศจีนหลายขึ้นตื้ม
1: อย่าลืมหลังจากท่านฟังรายการแล้วถ้ามีความเห็นอย่างอยากลงกับผู้ดำเนินรายการทั้งสองคนตึมอีกแมนสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเว้าสู่ท่านฟัง
3: เจ้าสำหรับช่องทางครับอิดที่ท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นมาหาพวกเขาได้แมนผ่านทางเว็บไซต์โดยส่งไปที่ lao.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาคือ CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: หลายอย่างนี้อากาศยูเจียนเริ่มฮ้อนหลายขึ้นคืออยู่นครหลวงปักกิ่งอุณหภูมิก็เกือบ35องศาขึ้นไปแล้วใดมหูวายอยู่แล้วไปแล้วใดแล้วเพื่อมีรายการบรรดาทาน
3: โอ้แน่นอนที่สุดขนาดว่าอยู่จีนยังรู้สึกว่าฮ้อนแบบนี้เกษนา
1: อ
3: ยู่แล้วก็ยิ่งฮ้อนกว่าอยู่จีนหลายเท่านะโดยเฉพาะมันภายหลังสงกรานต์มาเลยว่าหลังจากบุญปีใหม่เป็นต้นมานี้ทั่วทุกภาคของประเทศลาวนี่มันอากาศมีการเพิ่มขึ้นหรือว่าฮ้อนอบเอ้าหลายอุณหภูมิเฉลี่ยก็อยู่ระหว่าง 35-38 องศาบางมื้อนี่ก็สูงฮอด42องศาก็มีได้ซึ่งว่าได้สร้างความลำบากให้แก่ประชาชนลาวยังดีมาฮอดปัจจุบันเลยว่าระยะนี้นี่ก็เริ่มมีฝนตกหลายๆแล้ว
1: ปีผ่านมานี่อยู่ปักกิ่งแม่นอากาศประหอนไว้ป่านี้แต่ว่าปีนี้ฮู้สึกว่าหลังฤดูบันไม้แล้วก็ฮู้สึกฮ้อนขึ้นไว้ซึ่งสาเหตุต้นต่ออาแม่นย้อนว่ามีแสงแดดกล้าท้องฟ้าแจ่มใสจึงเฮ็ดให้อุณหภูมิสูงขึ้นยามบ่ําไว
3: ้แม่นแท้ในเช้าวันนี้ผมเพลงก็ได้เบิ่งข่าวที่แจ้งโดยทั้งอุตุนิยมและเห็นว่าบ่เฉพาะแต่อยู่นครหลวงปักกิ่งเท่านั้นอยู่เขตซินเจียงของจีนนี่ก็ฮ้อนหลายกว่านี้อีกอุณหภูมิสูงสุดถึง40องศาคุณไหน
1: โอ้ยฮ้อนยี่หลีคือกับอยู่เล้าแล้วเนาะปีนี้จะแมนพิษปกติหลายแต่ตามเขตสนาหู้ม้าบาย้อนแสงแดดกล้าจึงเฮ็ดให้อากาศฮ้อนขึ้นแบบพิษปกติ
3: แม่นแล้วแต่กระแสความร้อนนี้อาจจะมาไว้และก็ไปไว้คาดว่าในอาทิตย์หน้านี้อากาศก็จะเริ่มเย็นลงถึงอีกได้อุณหภูมิอยู่แห่งต่างๆก็อาจจะลดลงอยู่ระหว่าง10องศาขึ้นไปถ้าเป็นไปตามการคาดการณ์นี้ก็จะกลับมาเย็นสบายถึงอีก
1: แม่นแล้วแต่ว่าถ้าเทียบกับอากาศร้อนและหยาดสั่นในปัจจุบันก่อนนี้มีหลายคนเป็นห่วงต่ออากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นในฤดูร้อนของปีนี้
3: แน่นอนเพราะว่าการเริ่มต้นของฤดูร้อนหากก็เข้าสู่เดือนพฤษภาคมนี่ก็ร้อนแบบนี้แล้วมักจะให้คนมีความกังวลว่าอากาศร้อนในปีนี้นี่อาจจะมีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมาว่าจังซี่เนาะ
1: แมนเอาพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพลงมวลๆจากรายการก่อนเนาะเราจึงก็มาลุ้มกันต่อ
3: จ้าสำหรับทรงเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้กับท่านผู้ฟังมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพวกเขาอยู่ในขณะนี้

หนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ใจถึงจะอยู่แห่งหนใดใกล้หรือไกลหลายการล้มดีลิพยโยคอเป็นสื่อกลางเสื่อมสานสายสัมพันธ์นำเอาความเบิกบานสำรางใจไม่แก่ทุกทาน

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามหาฟังไลฟ์กันล้มดีมีประโยชน
1: ์โดยมีพวกเขาสองคนเกียรติศาสนาและหงเพลงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปหวังว่าคงจะสั่งความเบิกบานม่วนซื่นให้เกิดเพื่อนมีไลฟ์กันทุกท่านที่พร้อมฟังไลฟ์กันล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
1: ้ท่านผู้ฟังที่หาเพลงในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันถึง

0: ที่ทายังกันยกระดับไก่เป็นประกอบกันคือในระยะเดียวกันในประวัติศาสตร
1: ์ส่วนอุตุนิยมระดับศาสตร์และองค์การคนขั้ววิทยาศาสตร์หลาย10ประเทศของโลกได้มีการประกาศคำเตือนในเวลาเดียวกันว่าเหตุการณ์ความหุนแฮงด้านอากาศนี้อาจจะสร้างสถิติใหม่นับตั้งแต่ได้มีการติดตามการวัดแทกในสมัยปัจจุบันเป็นต้นมาใน12หาเศร้าซีเดือนต่อหน้านี้อาจจะเกิดมีกรณีที่มีอากาศที่มีความหุนแฮงที่ผิดปกติหลายรอบในโลกตามๆกัน
0: การรายงานจากหนังสือพิมพ์ไลวันสุเอสแม้นได้ผสมประสานกับตัวเลขวัดแทกตัวจริงจากหลายไฟเซนกรมคุ้มครองดินฟ้าอากาศและมหาสมุทรแห่งชาติอเมริกาองค์การอุตุนิยมญี่ปุ่นและศูนย์แจ้งอุตุนิยมล้วนหนาและยากังเอรบและอื่นๆและได้ชี้ให้เห็นยันจะแจ้งว่าอุณหภูมิอยู่ทั้งหนาน้ำทะเลของเขตที่ตามบาแทกที่สำคัญของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกกลางอยู่ใกล้กับสิ่งสูงสุดได้สูงกว่าตัวเลขดัชนี 0.8 องศาเซลเซียสต่อปีเป็น3เดือนเรียงติดและยังเพิ่มขึ้นยันต่อเนื่องอยู
1: ่แมนตามหลักการกำหนดโดยทั่วไปจากองค์การอุตุนิยมโลกถ้าหากว่าอุณหภูมิหนาน้ำทะเลอยู่เขตดังกล่าวรักษาอยู่ในสภาพการดังกล่าวเป็นเวลา5เดือนก็จะถือว่าเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ
0: ที่จริงแล้วคนเฮานี่มักจะมีความเข้าใจผิดเรื่อยๆต่อปรากฏการณ์เอลนีโญในนี้ผู้ดำเนินรายการอย่างแน่นเป็นพิเศษว่ามันบ่แม่นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิสูงขึ้นระยะสั้นอยู่เพียงเขตทะเลใดนึงเท่านั้นหากแมนขบวนการสร้างการหมุนเวียนต้านดินฟ้าอากาศที่หุนแห้งที่เกิดขึ้นจากอุณหภูมิหนาน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ใกล้กับเส้นแบ่งกลางหน่วยโลกหรือเส้นศูนย์สูตรนั้นสูงขึ้นครอบหนึ่ง
1: วงการวิชาการด้านดินฟ้าอากาศสากลได้ใส่ระดับอุณหภูมิหนาน้ำทะเลที่ผิดปกติมาเป็นหลักฐานอ้างอิงขีดแบ่งระดับใจกลางคือได้แบ่งปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นระดับอ่อนกลางแห้งและหุนแห้งในนั้นระดับหุนแห้งแมนอุณหภูมิหน้าน้ำทะเลอยู่เขตใจกลางต้องสูงกว่า 0.5 องศาขึ้นไปเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งจะถือเอิ้นว่าเอลนีโญขั้นหุนแห้งนั่นเอง
0: แมนไดนอมันก็ต้องสอดคมกามาตรฐานใดนึงแต่ก็บ่ต้องเป็นห่วงดอกหันการรับรู้ตัวเลขข้อมูลต่างๆล่วงหน้าแล้วพวกเขาก็ฮู้ทั้งการกะเกียมมารับมือกับปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นตามภายหลัง
1: แม่นแท้อันนี้ก็แม่นผลดีจากการสอบงูด้านอุตุนิยมอุตุศาสตร์ล่วงหน้าเอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงมาฮอดนี้พวกเฮาพักกันถึงอีกจักหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเฮาตื่มแล้วจึงกลับมาลมกันต่อในระยะต่อไป

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขอนำท่านกับคำสุบบรรยากาศของรายการลมดีนิปโยชน์โดยมีผมแพงเลขเกษนาตามเนื้อรายการสู่ทางฟัง
1: บางบาเสียงเพลงที่พวกเราได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความบึกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่ท่านผู้ฟังที่ร่วมติดตามรับฟังรายการลมดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
0: ้วังที่นี่ผู้ตามเนื้อรายการตะลมกันเว้าเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศพิเศษในระยะผ่านมาอากาศอยู่แห่งต่างๆของจีนหรืออยู่แล้วก็ล้วนแต่ได้ฮ้อนขึ้นไว้กว่าปีผ่านมาซึ่งอาจมีสาเหตุปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นในขอบเขตทั่วโลก
1: เมื่อทบทวนคืนถึงประวัติการติดตามการวัดแทกที่ครบถ้วนนับตั้งแต่ปี1982 1983ปี1997 98และปี2015 2016ก็ได้เกิดมีปรากฏการณ์ที่ห้ายแห้งแบบนี้
0: ในระยะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่ขุนแห้งคือในปี1997ถึงปี1998เฮ็ดให้สภาพดินฟ้าอากาศอยู่ในโลกบ่มีความดุนเดียงอย่างขุนแห้งในระยะนี้อยู่เขตล่มแม่น้ำยางซีเกียงยันกลางและยันใต้ของจีนก็ได้เกิดภัยน้ำท่วมที่บ่เคยมีมาก่อนใน100ปีผ่านมาเฮ็ดให้มีผลเสียหายทางด้านเศรษฐกิจถึง100กว่าตื้อหยวน
1: นอกจากอยู่จีนแล้วในคราวนั้นออสเตรเลียก็ตกอยู่ในสภาพดินฟ้าอากาศที่แห้งแล้งเป็นเวลา18เดือนเฮ็ดให้ผลการผลิตข้าวเบลลดลง60ส่วนร้อยทงหญ้าแห้งแล้งเฮ็ดให้สัตว์เลี้ยงตายเป็นจำนวนหลวงหลายปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นในปี 2015-2016 นั้นก็ได้เฮ็ดให้อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ภาคพื้นดินเพิ่มขึ้นฮอดสถิติสูงสุดนับแต่ได้มีการบันทึกเป็นต้นมาในคราวนั้นอยู่อินโดนีเซียเกิดอากาศแห้งแล้งบ่มีฝนตกเฮ็ดให้หลายแห่งเกิดไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างข้ามเขตแดนควันไฟกว่ำเอาถึง7ประเทศในอาเซียน

0: ้ตะเวนออกเสียงใต้เป็นต้นนอกนั้นยังมีอีกหลายประเทศที่ถูกผลกระทบเช่นเดียวกัน
1: ถือว่าถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นแบบผิดปกติก็จะสร้างผลกระทบอย่างหลวงหลายแก่สังคมของพวกเขาเนาะ
0: แม่น
1: ลาตามข้อมูลศูนย์ดินฟ้าอากาศแห่งชาติจีนแจ้งให้ฮู้ว่าเริ่มแต่เดือนพฤษภาคมของปีนี้เป็นต้นไปยูจีนจะเข้าสู่สภาพอากาศของปรากฏการณ์เอลนีโญยานเต็มโตคาดว่าผลกระทบนี้จะสืบเนื่องฮอดไทยและยานฤดูหนาวปี2026
0: โอ้ถือว่าแก่เหงาเป็นระยะหลายเดือนเติบเนาะ
1: แมน
0: คันอากาศอยู่ในทั่วโลกล้วนแต่ฮ้อนแบบผิดปกติคิดว่าอยู่ลาวก็ยิ่งจะฮ้อนแห้งกว่าอยู่จีนไดบรรดาท่านผู้ฟังก็ต้องได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านอุตุนิยมอุตุศาสตร์เรื่อยๆเพื่อสามารถกะเกียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศให้ดีจึงจะสามารถหลีกเลี่ยงได้จากผลกระทบที่ห้ายแห้งที่เกิดขึ้นจากอากาศนั่นเอง
1: เอาละหุ่มแพงว่ามาฮ้อนนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศเติมอีกก่อนเราจึงกลับเข้าสู่และหยัดสุดท้ายของรายการ

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีเกษณาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอนี่ก็เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับปัญหาอากาศฮ้อนที่เกิดขึ้นในระยะนี้โดยเฉพาะพวกเขาได้เน้นนักถึงสภาพอากาศที่ผิดปกติจากปรากฏการณ์เอลนีโญและโดยเผชิญหน้ากับสภาพอากาศหัวหุนแห้งที่จะมาถึงนี้ผู้คนทั่วไปก็อย่ากังวลหลายแต่ก็ต้องมีสติกะเกียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาพการดังกล่าว
0: แม่นแล้วก่อนอื่นก็ต้องมีการติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนจากภาคส่วนอุตุนิยมของท้องถิ่นเผื่อซอกฮู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันล่วงหน้าเวลาเกิดมีสภาพอากาศที่หุนแฮงในฤดูร้อนก็ต้องรู้จักลดพรการประพฤติที่เป็นการสร้างความร้อนเช่นว่าการใช้ไฟฟ้าหลายในเวลาที่บ่จําเป็นลดพรการนําใช้พาหนะส่วนตัวโดยการสมใช้รถสาธารณะบ่ควรออกจากเฮือนเป็นเวลาดลในระยะอากาศที่มีอุณหภูมิสูงเป็นต้นส่วนในฤดูฝนนี่ก็ต้องมีการกะเกียมเพื่อรับมือกับภัยน้ำท่วมเวลาฝนตกหนักแล้วก็บ่ควรไปอาศัยอยู่เขตต่ำหรือว่าเขตใกล้แม่น้ำที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุน้ำท่วมน้ำอั่งได้ง่ายนั่นเอง
1: ในเวลาเดียวกันก็ต้องเกียมเครื่องช่วยเหลือฉุกเฉินที่จำเป็นสนับทั้งน้ำดื่มอาหารไฟสาย power bank ยาปวดพยาธิและอื่นๆการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติสิ่งที่พวกเขาเริ่มได้เหตุก็แมนเกี่ยมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ของสภาพอากาศหัวหุนแห้งที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งด้วยท่าทีที่มีวิทยาศาสตร์ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดนี้เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ดำเนินรายการขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกคนที่ได้ติดตามฮักฟังพวกเขาส่งคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฟังไลฟ์การล้มที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในม้งเวลาเดียวกันนี
0: ้และภายหลังที่ฟังรายการของพวกเขาแล้วถ้าท่านยังมีความคิดเห็นยังอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื่มก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์เข้าไปที่ lounge.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีความเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาคือ cmgfm93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งผ่านทางอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ lounge@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษณาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับรายการล้มดีมีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้ซ่าให้พรแก่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมบังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนามื้อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา9 โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกรคงจื้อคงจื้อเกิดในปี551ก่อนค.ศ.และเสียชีวิตในปี479ก่อนค.ศ.เมื่อก่อนคงจื้อชื่อว่าเฉียวและมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าจงหนีเป็นคนแคว้นหลู่แม่นนักคิดและนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ในไทยสมัยชุนเฉียวของจีนแม่นผู้ริเริ่มสร้างปัสญญาสำนักคงจื้อหรือรู้บรรพบุรุษของคงจื้อแม่นขุนนางของแคว้นซ่งเป็นเสื้อกษัตริย์ราชวงศ์ยิงในเวลาคงจื้อยังน้อยพ่อของเพิ่นก็เสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นครอบครัวของคงจื้อก็ค่อยๆทุกข์ยากลงถึงจะเป็นแล้วนี่ก็ตามแต่ของจื้อตั้งอุดมการที่จะหำเหียนเพิ่นเคยว่าว่าสามคนยังน้ำกันต้องมีคู่ของคอยหลังจากนั้นเพิ่นเริ่มสอนนักเหียนเพิ่นได้สอนนักเหียน3,000กว่าคนในนั้นมีลูกของครอบครัวทุกยากบ่หน่อยอันได้เปลี่ยนแปลงประเพณีของเมื่อก่อนที่ไม่ได้ลูกหลานของพวกคนนางจึงได้เหียนได้ย้ำไว้สลาคงจื้อยังเหียบยังปื้มสมัยบูฮานได้เก็บเมียนปื้มสมัยบูฮานอย่างหลวงหลายเช่นปื้มเกี่ยวกับกับก่อนปื้มเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปื้มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นล้วนแต่ผ่านการเหียบยังและดัดแปลงของเพิ่นจนมาฮอดยุคปัจจุบันนี้แนวเขียนหลวงหลายของคงจื้อก็มีคุ้นค่าหลายตัวอย่างคือคงจื้อเขียนให้คำที่ว่าเหรินแปลว่าเมตตากรุณามีเนื้อในอุดมสมบูรณ์ขึ้นเพิ่นเห็นว่าถ้าอยากเฮ็ดถึงขั้นเหรินก็ต้องหักแพงผู้อื่นวาจาทาทีที่บ่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนเองนั้นตนเองก็อย่าปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นกันเพิ่นยังเขียนว่าสุภาพบุรุษปองดองกันแต่มีความแตกต่างกันซึ่งหมายความว่าในเวลาสำหรับแก้ไขการพัวพันระหว่างคนกับคนนั้นต้องหับหู้ความแตกต่างกันระหว่างคนกับคนอย่าใช้มาตรฐานอันเดียวมาสังสาฝ่ายกงกันข้ามเหตุแนวนี้จึงสามารถบรรลุความปองดองและความสงบทั้งสังคมได้ในด้านการศึกษาเพิ่นยังมีความเห็นที่ใช้วิธีให้ขอคิดมาสุกยุ่งให้นักเฮียนคิดโดยตนเองในขณะที่เฮียนความหู้จากปื้มนั้นยังต้องมีทัศนะความเห็นของตนเองเป็นต้นความเว้าและการกระทำของคงจื้อถึกนักเฮียนของเพิ่นบันทึกอยู่ในปื้มกวีนิพนธ์สั่นหรือล้วนอยู่แนวคิดของคงจื้อก็ถือค้นหุ้นหลังขับเอาและขยายกว้างออกกลายเป็นภาคส่วนสำคัญที่สุดของแนวคิดดั้งเดิมของจีนและค่อยๆโฆษณาไปสู่ประเทศอ้อมค่ะกลายเป็นวงวัฒนธรรมสำนักคงจื้อที่ได้ส่งผลสะท้อนอย่างกว้างขวางคงจื้อแม่นคนจีนและคนจีนแต่ละคนก็ฮู้เพิ่นดีแนวคิดของคนจีนส่วนหลายที่สุดก็ได้รับผลสะท้อนจากทฤษฎีของเพิ่นบ่หลายก็น้อยคงจื้อก็ขึ้นกับโลกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติเคยจัดเพิ่นเข้าเป็น1ใน10คนที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมของโลก

0: 马可波罗เที่ยวประเทศจีนราชวงศ์หยวนมีการไปมหาสู่กันกับประเทศต่างๆของอาเซียนแอฟริกาและยุโรปในสาวต่างประเทศที่มาจีนในเวลานั้นผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดแมนมาโคโบโลที่เป็นสาวเมืองเวนิสของอิตาลีซึ่งมาโคโบโลแมนเกิดในปี1254และเสียชีวิตในปี1324ในฤดูร้อนของปี1271พ่อและอ่าวของมาโคโบโลได้พาเพิ่นออกจากบ้านเกิดผ่านการเดินทางยังทรหดอดทนเป็นเวลา4ปีและมาฮอดจีนมาโคโบโลเป็นคนสลาดหลังจากมาฮอดจีนแล้วบ่โดนก็เฮียนเว้าภาษามงโกลขี่ม้าและยิงธนูเป็นคู่ไล่ข้านมักเพิ่นหลายมักพาเพิ่นไปสำรวจเวียกงานเรื่อยๆต่อมามาโคโบโลได้บันทึกหลายบอนโยภาคตะเวนตกเสียงเหนือภาคเหนือภาคตะเวนตกเสียงใต้ภาคกลางและภาคตะเวนออกของจีนในปื้มของเพิ่นในนั้นหลายบอนแม่นเพิ่นเคยไปแต่ก็มีบางบอนอาจจะแม่นเพิ่นได้ยินตามเล่ากันว่าเพิ่นเคยเป็นเจ้าของเมืองหยางโจวเป็นเวลา3ปีอยู่จีนโดนแล้วคนอลบทั้ง3คนนี่คิดฮอดบ้านเกิดที่สุดจึงห้องขอกลับคืนประเทศหลายเทื่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วพวกเพิ่นก็เดินทางกลับบ้านผ่านเวลา4ปีไปในที่สุดได้กลับคืนฮอดเวนิสในปี1295ตอนนั้นพวกเพิ่นออกจากบ้านเกิดได้24ปีแล้วคนอยู่บ้านคิดว่าพวกเพิ่นเสียชีวิตในต่างแดนแล้วแต่บัดนี้สัมผัสนุ่งสุดตะเวนออกกับม้าคนในบ้านเกิดนึกว่าพวกเพิ่นต้องได้ถือเอาเพชรหินจินดานับบ่ถ้วมกับม้าฉะนั้นจึงได้ตั้งชื่อไข่มาโคโบโลว่าล้านหลังจากนั้นบ่โดนระวังเวนิสกับอีกแคว้นหนึ่งที่ชื่อว่าเกโนอาได้เกิดสงครามมาโคโบโลจึงได้ซื้อเรือลำหนึ่งและบรรซาเรือด้วยตนเองเพื่อเข้าร่วมกองกำปั้นโฮปของแคว้นเวนิสแต่ในที่สุดเวนิสเสียใจมาโคโบโลถูกจับเป็นสะเลยเซิกถูกคนเกโนอาขังไว้ในคุกคนเกโนอาได้ยินว่าเพิ่นเคยไปตะเวนออกก็ไปคุกเรื่อยๆเพื่อฟังเพิ่นเล่าสิ่งที่ได้ฮู้ได้เห็นอยู่ตะเวนออกอยู่ในคุกมีนักประพันธ์ผู้หนึ่งได้บันทึกสิ่งที่มาโคโบโลเว้านั้นและเหียบเหียงเป็นปื้มหัวหนึ่งที่มีชื่อว่าบันทึกการเดินทางของมาโคโบโลในปื้มบันทึกการเดินทางหัวนี้มาโคโบโลได้วาดภาพโลกตะวันออกที่อัศจรรย์ได้แนะนำเหตุการณ์การเมืองที่สำคัญคิดของประเพณีการเชื่อถือศาสนาตัวเมืองที่มีชื่อเสียงเครื่องปลาของดงและการฆ่าในระยะครบไล่ขานพอปื้มหัวนี้ถูกพิมพ์จำหน่ายก็ได้รับความนิยมสมชอบจากคนอลบที่สุดคิดให้เขาเจ้าฝันหาอารยธรรมตะวันออกภายหลังศตวรรษที่15แล้วนักเดินทะเลและนักผจญภัยของอลบล้วนแต่ได้รับผลสะท้อนจากมาโคโบโลคือไปซอกหาประเทศที่มีเงินค้ำยังหลงหลายอยู่ตะวันออก
1: ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกนี้บ่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจภัยธรรมชาติกีฬาศิลปะวรรณคดีวัฒนธรรมและอื่นๆพวกเขานำมาไว้ที่นี่ CMG ภูมิใจที่ได้รับใส่ทาน

ออกแม่นเอาน้ำจากยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงส่งไปภาคเหนือตามของน้ำใหญ่ปักกิ่งหังโจวซึ่งสามารถตอบสนองน้ำให้ภาคตะเวนออกของทงเพียงภาคเหนือของน้ำดังกล่าวมีความยาว 1,150 กิโลเมตรแต่ละปีสามารถส่งน้ำได้30ตื้อเมตรก้อนสายตะเวนออกบ่ต้องการขุดคลองใหม่สามารถนำใส่เครื่องแจ็คดูดน้ำเจียงตูขวายอันและของน้ำใหญ่ปักกิ่งหวังโจวและอยู่ตามเส้นทางนี้มีหนองหลายแห่งที่สามารถใส่มาเป็นอ่างขังน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำสายกลางแม่นเอาน้ำจากย่านกลางของแม่น้ำยางซีเกียงพร้อมด้วยแม่น้ำฮั่นเจียงที่เป็นสาขาของแม่น้ำยางซีเกียงเพื่อส่งไปภาคตะวันตกของทงเพียงภาคเหนือจีนมีความยาวทั้งหมด 1,000 กว่ากิโลเมตรปริมาณส่งน้ำ30ตื้อเมตรก้อนต่อปีจุดพิเศษแม่นสามารถส่งปริมาณน้ำได้หลายทั้งสามารถเฮ็ดเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกได้อีกสายตะเวนตกแม่นเอาน้ำจากยานเหนือของแม่น้ำยางซีเกียงแล้วส่งไปยานเหนือแม่น้ำเหลืองเพื่อช่วยให้ยานเหนือยานกลางแม่น้ำเหลืองและภาคตะเวนตกเสียงเหนือมีน้ำหลายขึ้นทั้งส่งน้ำของสายตะเวนตกล้วนแต่แม่นอยู่ผู้สูงขาดอุปกรณ์ก่อสร้างการสัญจรไปมาบ่สะดวกและลงทุนหลายสามสายนี้สามารถประสานสมทบกันอิงตามความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสภาพการเงินในระยะต่างๆของรัฐไปพัฒนาโดยแบ่งเป็นระยะและยามมานี้แบ่งดำเนินการปฏิบัติสายตะเวนออกและสายกลางส่วนสายตะเวนตกยังแบ่งแผนการ

那康困难以困争，ยุจีนสมัยบุฮั่นละครั้งเปียโนจงแม่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่เฮ็ดด้วยท้องสำริดซึ่งประกอบเป็นจุโดยอิงตามความน้อยใหญ่ทำนองและความสูงต่ำของเสียงแขวนไว้อยู่ทั้งห่างในเวลาเสพดนตรีแม่นใส่ค่อนไม้น้อยไปเคาะเสียงละครั้งทั้งด่างแห้งทั้งมวลละครั้งของคนนั่งหยีแขวนจังแม่นละครั้งขนาดใหญ่สุดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดและรักษาได้สมบูรณ์ที่สุดของจีนในปัจจุบันซึ่งขุดออกจากสุสานของคนนั่งหยีของแขวนจังของสมัยจ่านกัวในปี1978ในเวลาขุดขึ้นมาจากดินละครั้งขบสุดยังแขวนไว้อยู่ทั้งห่างอยู่ละครั้งของคนนางหยีแขวนจังรวมมี64อันแบ่งเป็น8จุแขวนไว้อยู่ทั้งห่างที่เฮ็ดด้วยท้องสำริดและไม้ห่างมีความยาว 10.79 เมตรสูง 2.67 เมตรแบ่งเป็น3สั้นคือสั้นเถิงสั้นกลางและสั้นลุ่ม

ประกอบคงทนละครั้ง64อันนักทั้งหมด 2,500 กว่ากิโลละครั้งที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงหลายกว่า 1.5 เมตรนักกว่า 200 กิโลจำนวนน้ำนักและปริมาตรของละครั้งสุดนี้ก็เห็นน้อยในละครั้งต่างๆฝีมือของละครั้งของคนนางหยีแขวนเจิงแมนป่านีดสวยงามเพื่อให้คนเสพดนตรีได้อย่างสะดวกละครั้งแต่ละอันยังได้ควัดตัวหนังสือรวมทั้งหมด 2,828 โตโดยได้บันทึกเนื้อในเกี่ยวกับวิธีแขวนละครั้งและทฤษฎีดนตรีถูกนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเอิ้นเป็นปื้มว่าด้วยทฤษฎีดนตรีที่ล้ำค่าละครั้งสุดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าตั้งแต่สมัยชุนเชียวจ่านกัวดนตรีของจีนก็ได้พัฒนาหลายสมควรแล้วภายหลังละครั้งของคนนางหยีแขวนเจิงถูกขุดออกมาแล้วเสียงของละครั้งสุดนี้ยังม้วนอ่อนซ้อนอยู่ดนตรีที่เสียบนั่นม้วนหลายดนตรีฟ้อนเสียงละครั้งที่นักดนตรีจีนแต่งขึ้นนั้นได้แสดงให้เห็นเสน่ห์

0: ลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. หา 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป CMG
1: เพื่อนใจของท่านตลอดไป

Kublai Khan. Pong Mongkun men pao gao ge yu paak nea kong chin. Nai tha hai sadawat thi 12 mua dai to su gan pen vela 10 kwa pi. Tae mu chin dai thon hom kok lau tang-tang kong Pong Mongkun.ปี 1206 ได้รับเลือกตั้งเป็นเจ้าสวีทของมงกุลโดยเขาหลบว่าเจงกิสคานแปลว่าเจ้าสวีทที่ใจเด็ดเดียวภายหลังเจงกิสคานสั่งตั้งประเทศมงกุลใหญ่ที่ข้ามทวีปอาซีเออร์ลบแล้วประเทศเข้มแข็งการเคลื่อนไหวทั้งการทหารไปฮอดเขตลุ่มแม่น้ำดานูเบมีอิทธิพลใหญ่หลวงต่อขบวนการพัฒนาของประวัติศาสตร์โลกภายหลังจิงกิสคานเสียชีวิตแล้วของทหารมงกุลได้ดับส่วนราชวงศ์ชาตะวันตกและจีนและท่อนโฮมภาคเหนือของจีนในปี 1260 คบไลคานที่เป็นหลานของจิงกิสคานสืบทอดบัลลังก์ปี 1264 ตั้งราชสถานีอยู่ที่ต่าตูที่เป็นปักกิ่งในปัจจุบันฮอดปี 1271คุบไลคานได้ตั้งตนเองเป็นฮ่องเต้ยังเป็นทางการและสั่งตั้งราชวงศ์หยวนซึ่งเริ่มแต่ปี 1271 หาปี 1368 เพิ่นก็แม่นฮ่องเต้ศูนย์จู่ของราชวงศ์หยวนฮ่องเต้ศูนย์จู่ของราชวงศ์หยวนค่อยๆปรับปรุงการปกครองภาคเหนือแล้วก็สุ่มกำลังบุกโจมตีราชวงศ์ซ่งไต้ในที่สุดได้ดับส่วนราชวงศ์ซ่งไต้ปี 1279 ถอนโฮมทั่วประเทศจีนภายหลังคุบไลคานเป็นฮ่องเต้แล้วก็ได้ดำเนินการปฏิรูปองค์การบริหารของส่วนกลางและท้องถิ่นก่อนอื่นพระองค์ได้ตั้งองค์การที่ว่าจงชูเฉิงแปลว่าสำนักงานรัฐบาลแม่นองค์การบริหารสูงสุดอยู่แห่งต่างๆของจีนได้ตั้งชิงจงชูเฉิงที่เป็นองค์การปกครองสูงสุดอยู่ท้องถิ่น10องค์การนอกมีเขตถูบัวที่เป็นดีเบตในปัจจุบันก็ได้กลายเป็นเขตบริหารเขตนิ่งของจีนยังเป็นทางการซึ่งควบคุมโดยส่วนกลางโดยกงราชวงศ์หยวนยังได้ตั้งองค์การคุ้มครองผงหูและไต้หวันนี่มันการเริ่มต้นที่ไต้หวันขึ้นกับรัฐบาลกลางของจีนการสั่งตั้งระบบชิงจงซู่เฉิงของราชวงศ์หยวนได้เพิ่มทวีการพัวพันระวังส่วนกลางกับท้องถิ่นและระวังท้องถิ่นเขตในส่วนกลางราชวงศ์หยวนมีการคุ้มครองเขตส่วนเผาส่วนหน่อยซ้ายแดนยังบังเกิดผลกว่าทุกราชวงศ์ที่ผ่านมามีผลดีต่อเสถียรภาพและการพัฒนาของประเทศเอกภาพที่มีหลายส่วนเผานี่แม่นการปฏิสังของฮงเต้ซือจู่ของราชวงศ์หยวนระบบชิงจงซู่เฉิงที่สั่งตั้งขึ้นในราชวงศ์หยวนถึกน้ำม้าไส้ฮอดสุมนี

หอฟ้าเทียนฐานแม่นหอที่กว้างใหญ่ที่สุดของจีนในปัจจุบันแต่ก่อนแม่นบอนที่ฮ่องเต้ราชวงศ์หมิงและชิงบวงสรวงฟ้าและอธิษฐานให้มีผลเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์มันตั้งอยู่เบื้องตะเวนออกของถนนหยงติ้งเหมินในเขตใต้ปักกิ่งกำแพงของหอฟ้าเทียนฐานมีสองชั้นกำแพงเหนือแม่นรูปม้วนกำแพงใต้แม่นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งหมายความว่าฝ้าเป็นรูปม้วนดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมสิ่งก่อสร้างต้นต่อในหอฝ้าเทียนฐานมีแทนม้วนหลังคากงมงกุฎกษัตริย์หออธิษฐานกำแพงสะท้อนเสียงและหินสามเสียงเป็นต้นหออธิษฐานมีสองภาคส่วนคือตอนลุ่มแม่นแทนรูปม้วนที่ก่อด้วยหินขาวตอนทั้งเม่นหอที่เคลือบด้วยคำและหุ่มด้วยดินจีกระเบื้องหอม้วนหมายความว่าฝ้าเป็นรูปม้วนดินคอสีคำหมายถึงฝ้าจำนวนเสาในหอก็แมนออกแบบตามดาราศาสตร์หลังคากงมงกุฎกษัตริย์เม่นบอนที่สะสมป้ายอธิษฐานฝ้าก็มีหลังคาที่เคลือบด้วยคำและปกคลุมด้วยดินคอสีฝ้ากำแพงหุบมนของหลังคากงกษัตริย์เอื้อนว่ากำแพงสะท้อนเสียงเพราะว่ากำแพงนี้ด้านในค่าเพียงที่สุดสามารถสะท้อนเสียงยามชัดเจนแทนมนยังมีสื่อว่าแทนอธิษฐานฮอดมือตรงจื้อคือฤดูหนาวมาฮอดทุกปีฮ่องเต้ต้องได้มาอธิษฐานฝ้าอยู่ทั้งแทนนี้จำนวนคันใดของแทนนี้เม่น9ท่านหรือเป็นจำนวนเป็นเท่าเป็นเท่าของเก้าหมายถึงฝ้าเก้าสั้นในเทพนิยายของจีนหอฝ้าเทียนฐานเมนบอนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในสมัยบูฮันของจีนเมนบอนที่ฮ่องเต้ทำความเข้าใจกับฝ้าปัจจุบันหอฝ้าเทียนฐานเมนบอนที่อนุรักษ์วัตถุบูฮันสำคัญของชาติเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของปักกิ่ง

CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบ่ปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สละ

ซีนิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม้นหมายถึงซีนิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนซีนิทานนี้แม้นเรื่องความหักมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุมหนึ่งเหลียงซานโปและจู้อิงไถหรือเหลียงและจู้คูหักแมงกระเบื้อในสมัยก่อนมีนางสาวที่สลาดและสวยงามผู้หนึ่งชื่อว่าจู้อิงไถในสมัยบู่ฮั่นผู้สาวจะบ่ให้เข้าห้องเรียนย้อนอยากเรียนหนังสือจู้อิงไถก็ขอให้พ่อแม่เรียนดีนางพร้อมกับสาวไส้แต่งตัวเป็นผู้ชายไปเรียนหนังสืออยู่ห้องเรียนของเมืองหางโจวอยู่ในห้องเรียนจู้อิงถ่ายได้พบนักเรียนเหลียงซานโปลาวเรียนเก่งมีนิสัยซื่อสัตย์สองคนก็แฮกเป็นอ้ายน้องต่างตระกูลและมีความหักแพงกันอย่างลึกซึ้ง

3ปีผ่านไปแล้วฮอดเวลาเรียนจบจู่อิงถ่ายขอลาครูแล้วกลับคืนบ้านเกิดเวลานี้จู่อิงถ่ายได้หักเหลียงซานโปอย่างลึกซึ้งแล้วทั้งว่าเหลียงซานโปยังบ่ฮู้ความจริงแต่ก็มักจู่อิงถ่ายหลายสองคนบ่ยากแยกจากกันจู่อิงถ่ายปลอมเป็นซื้อให้น้องสาวแล้วบอกให้เหลียงซานโปไปแต่งงานกับน้องสาวของตนภายหลังมาเหลียงซานโปไปเยี่ยมยามครอบครัวจู่อิงถ่ายแต่บ่นึกว่าพ่อของจู้อิงถ่ายได้เอาจู้อิงถ่ายมั่นกับหม่าเหวินฉายลูกชายของเจ้าเมืองที่ร่ำรวยเหลียงซานโปกับจู้อิงถ่ายพบกันอยู่ระเบียงซันถึงเห็นว่าบ่มีความหวังที่จะได้แต่งงานกันจึงรู้สึกเสียใจที่สุดหลังจากเหลียงซานโปกลับบ้านแล้วรู้สึกผิดหวังที่สุดบ่ดนก็เสียชีวิตย้อนพยาธิจู่อิงถ่ายขืนความพ่อแม่บ่ได้ถูกบังคับให้แต่งงานกับหม่าเหวินฉายในมื้อแต่งงานจู่อิงถ่ายสั่งให้พวกหามค้านหามไปทางขุมฝังศพของเหลียงซานโปเพื่อไหว้อาลัยทันใดนั้นลมแห้งผัดมาฝ้าก็ห้องขึ้นขุมฝังศพก็แยกออกจู่อิงถ่ายก็โดดลงไปด้วยหอยยิ้มลมกับฝ้าห้องก็เซาลงในทันทีฝ้าก็แจ้งดอกไม้นานาสนิทบานขึ้นเหลียงซานโปกับจู่อิงถ่ายกับกายเป็นแมงกระเบื้อสองโตและบินตอมดอกไม้อย่างมวนซื่นนิทานของเหลียงซานโปและจู่อิงถ่ายได้บรรยายความกล้าหาญของหญิงสายหนุ่มในสมัยบุหารที่แสวงหาความหักแท้จริงสะท้อนให้เห็นความเครียดสังต่อการแต่งงานแบบบังคับโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและความปรารถนาหาชีวิตที่เสรีภาพและมีความสุข

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแห้งบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
2: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกท่าน

จ้าจุนไปเป็นเจ้าสาวอยู่เขตนอกกำแพงหยักในระยะราชวงศ์ฉินและฮั่นเผ่าฮุ่นที่เป็นเผ่าบุฮั่นเลาะเลี่ยงสัตว์อยู่ตามภาคเหนือของจีนมีกำลังเข้มแข็งเคยมาหุกฮั่นภาคกลางของจีนหลายเทื่อในระยะต้นของราชวงศ์ฮั่นกำลังบ่เข้มแข็งปานใดบ่สามารถต้านหยั่นกับเผ่าฮุ่นก็เลยใช้นโยบายที่ว่าเหอชินแปลว่าสันติภาพโดยผ่านการส่งลูกสาวฮ่องเต้ไปแต่งงานกับหัวหน้าเผ่าฮุ่นเพื่อให้ได้สันติภาพเคียงคู่กับกำลังเศรษฐกิจและการทหารของราชวงศ์ฮั่นเข้มแข็งขึ้นเงื่อนไขโจมตีขึ้นต่อเผ่าฮุ่นนั่นก็อำนวยแล้วฮอดระยะฮ่องเต้อู่ตี้ก็ปัดทีมนโยบายเหอชินแล้วใส่ทาบุกต่อเผ่าฮุ่นแต่นั่นมาราชวงศ์ฮั่นตะเว้นตกบ่ได้ส่งลูกสาวของฮ่องเต้ไปแต่งงานกับหัวหน้าเผ่าฮุ่นนั่นเป็นเวลา80ปีในระยะฮ่องเต้เชียนตี้กำลังของเผ่าฮุ่นอ่อนลงเวลานั้นอยู่ภายใต้เผ่าฮุ่นเกิดมีสภาพทีสองคนญาติกันเป็นขั้นขั้นอยู่ที่นี่แม่นซื่อหัวหน้าของเผ่าฮุ่นในนั้นขั้นฮู้หันเย่อยากขอความช่วยเหลือจากราชวงศ์ฮั่นเพื่อท่อนโฮมทัวเผ่าฮุ่นฉะนั้นพระองค์ได้ไปช้างอันสองเทือเพื่อพบกับฮ่องเต้ราชวงศ์ฮั่นและได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติพระ องค์ก็กล่าวว่ายินดีช่วยราชวงศ์ฮั่นปกป้องชายแดนในปี36ก่อนค.ศ.ราชวงศ์ฮั่นส่งทหารไปโจมตีขั้นอีกคนหนึ่งช่วยขั้นฮู้หันเย่ท่อนโฮมเผ่าฮุ่นในปี33ก่อนค.ศ.ขั้นฮู้หันเย่ไปฮอดช้างอันเทือที่3และเสนอต่อฮ่องเต้หยวนตี้ในคราวนั้นว่ายินดีเป็นลูกเคยของราชวงศ์ฮั่นและฟื้นฟูนโยบายเหอชินฮ่องเต้หยวนตี้ก็รับปากเลยและคัดเลือกในพวกนางสนมมีผู้หนึ่งชื่อว่าหวังเจ้าจุนสมัครใจไปนางเป็นคนที่ทั้งงามทั้งสลัดข่านฮู้หันเย่ฮักนางหลายเลยแต่งตั้งนางเป็นหนิงหูเยี่ยนซื่อหมายความว่าจะสร้างการพัวพันมิตรภาพและสันติภาพกับราชวงศ์ฮั่นหวังเจ้าจุนดำรงชีวิตอยู่เขตเลี่ยงสัตว์ของเผ่าฮุ่นเป็นเวลาหลายสิบปีภายใต้การซุกยู่ของนางลูกหลานและคนอ้อมข้างล้วนแต่พยายามรักษาการพัวพันมิตรภาพระหว่างเผ่าฮุ่นกับราชวงศ์ฮั่นเฮ็ดให้ชายแดนทั้งภาคเหนือของราชวงศ์ฮั่นเกิดมีสภาพที่มีความสงบและปองดองกันที่หายากในเมื่อก่อน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นในนี้ 5:00 นฮอด 7:00 นและ 21:00 นฮอด 24:00 นจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 นฮอด 21:00 นเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกๆวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. ถึง 8:50 น.ออกอากาศซ้ำในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 น. ถึง 6:50 น.ที่ทาง CRI FM 93 MHz
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนท่านผู้ฟังระบบสภาประชาชนได้สนองการหับประกันด้านระเบียบการอันสำคัญให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์จีนในการนำพาประชาชนปลุกปฏิหารด้านการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างวองไวและปฏิหารด้านสังคมมีความสงบสุขในระยะยาวกองประชุมครั้งที่4ของสภาประชาชนแห่งชาติจีนสุดที่14ได้จัดกองประชุมครบคณะครั้งที่2อยู่หอสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งในตอนเช้าวันที่9มีนาปี2026ท่านเจ้าเลอจีประธานคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้ผ่านบทรายงานเวียกงานของคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนต่อกองประชุมใหญ่บทรายงานดังกล่าวได้แสดงให้เห็นอย่างเต็มส่วนว่า